วัสดีครับคุณกำลังฟังสถานีวิทยุเพื่อชุมชน 4EB FM 98.1 รายการสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอในควีนส์แลนด์เพื่อชุมชนคนไทยในรัฐควีนส์แลนด์ครับ

0: รัฐบาลควีนส์แลนด์ชุดใหม่กำลังทำตามสัญญาทุกเมื่อเพื่อบริสเบนเราได้ปรับให้ค่าโดยสาร50เซนต์เป็นค่าโดยสารถาวรแล้วเรากำลังจัดหาแพทย์เพิ่มมากขึ้นและปรับปรุงโรงพยาบาลอย่างเช่นปรินซ์ชาร์ลส์และรอยัลบริสเบนจัดหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มขึ้น 1,600 นายพร้อมกฎหมายที่เข้มงวดขึ้นปรับปรุงโรงเรียนและสโมสรกีฬาท้องถิ่นและพัฒนาพื้นที่ใหม่สำหรับปี2032และอนาคตซึ่งรวมไปถึง National Aquatic Center แห่งใหม่และ Athlete Village ซึ่งจะกลายเป็นที่พักอาศัยในอนาคตค้นหาว่ามีอะไรอีกที่เราทำตามสัญญาทุกเมื่อเพื่อคุณค้นหา Delivering for Queensland อนุมัติโดยรัฐบาล Queensland นคร Brisbane
1: Authorized by the Queensland Government Brisbane
2: Station Sponsor
3: ที่ชุมชนภาคภาษาไทยนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับ 4EB FM 98.1 และรายการสวัสดีออสเตรเลียค่ะวันนี้เราได้มีแขกรับเชิญมาอยู่ในห้องส่งกับเรานะคะก็คือสาวงามผู้ได้รับรางวัลจากผู้ได้รับตำแหน่งจากการประกวด Miss Brisbane Thai Festival 2026เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเซเว่นก็เลยตอนวันนี้ก็เลย
4: ให้พี่บุ๋มไปครับวันนี้จะได้ยินเสียงผมก็จะได้ยินเสียงผมอยู่ไกล
3: ๆใช่ๆก็วันนี้ก็แยกกันจัดน้องต้องมาจัดข้างนอกเพราะว่าน้องๆอยู่ทางด้านนั้นแล้วเซเว่นก็เป็นคนจัด
4: พาร์เนล
3: นะคะ Welcome everyone to the program to the Thai program How are you feeling today Start from นัทเสียก็ได้ค่ะ Yes
5: I'm feeling very excited that I could be back on this program because it was so much fun last time.
3: Last time. This time you come quite different because you are with the crown. You won the crown.
5: Yeah.
3: Okay. Maybe introduce everyone first. Okay. Can you introduce yourself, who you are and what you have won?For the title, yep. Maybe get the microphone a bit closer to you.
5: I'm Natasia Piasa-Tribune. I was contestant number 10 and I won the Miss Brisbane Thai Festival 2026.
3: Yay! And then maybe รองสามนะคะ รองสามก่อน
6: ได้ค่ะ สวัสดีค่ะ โบอิ้ง ปวีดา ลักษ์ เชื้อ เจริญพัฒน์ตอนนี้เป็นตำแหน่งแล้วเนา
3: ะ
6: ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ3ค่ะแล
3: ้
6: วก็ได้รางวัลชุดไทยสวยงามด้วยค่ะ
3: ค่ะand then next
7: Hello everyone my name's Isabella or Izzy and on the 20th of June at the Thai Festival I won Miss Popular and Best Social Media Influencer
3: yesAfter the introductions, I might go into a little bit of detail from you first, Izzy. What was the highlight of the day from your perspective, your highlight of the day?
7: From my perspective, I think my highlight was just seeing everyone show up, like all my friends, family, and just...like the general Brisbane community and how they were all there to celebrate Thai culture and indulge themselves in the amazing food, activities, and just watching all the cultural performances.
3: Yes. In terms of your dressing up, like I see like super high heel, very tight dress, very heavy headpiece. Was that a challenge in any way?
7: I mean...I really enjoyed wearing it personally. I think towards the end and around the middle, I think the shoes and the headpiece did get a bit heavy, but that didn't stop me from asking to keep wearing it and stuff because my mom and my makeup artist were like, you don't have to wear it if you don't want to. But
3: okay. It
7: meant a lot to me just to be able to wear it and show the community.
3: How high was the shoes?
7: The shoes, I think they were about...6 inches maybe.
3: Wow. Wow, but you also have to practice walking on it beforehand, right?
7: Yes, definitely. I think from this experience, we were able to take a lot of different classes and they showed us how to present ourselves in the way that you would see us presenting ourselves on stage.
3: Yeah.
7: So all of that was worked towards by us.
3: Okay, yeah. What about น้องโบอิ้งอะคะ โบอิ้งมีไฮไลท์ของตัวเองคืออะไร
6: ไฮสำหรับหนูเลยก็คือเกี่ยวกับ
3: โมเมนต์ไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ย
6: หนูว่าน่าจะเป็นของการแสดงของทุกๆคนค่ะดูรอบการแสดงความสามารถพิเศษแต่ละคนคือมันมีกิจกรรมหลายอย่างมากโดยเราไม่เชื่อว่าอุ๊ยน้องๆความสามารถแบบแต่ละคนคือแบบคาดไม่ถึงจริงๆค่ะ
3: ค่ะโปรยิ่งเคยประกวดมาก่อนไหมคะ
6: ไม่เคยเลยค่ะอันนี้คือที่แรก
3: ที่แรกและงานแรกเลย
6: ในชีวิตเลย
3: ชุดที่ใส่จำได้ว่ามันดูมันแบบฟิตเท็ดมากๆ มีอะไรเล่าให้เราฟังไหมใส่ชุดยากไหมเดินยากไหม
6: ก็จะบอกว่าไม่ง่ายก็ไม่ใช่ เพราะว่าเราแสดงแบบเป็นเอกลักษณ์ของการแต่งชายการแต่งชุ
3: ดไทย
6: แบบนางงามเดินสายค่ะซึ่งมันจะแตกต่างกับการใส่ชุดไทยปกติซึ่งมันจะเป็นเกี่ยวกับการนำเสนอเอกลักษณ์การประกวดท้องถิ่นในประเทศไทยเราจะมีการทำผมแบบอลังแบบที่หนูประกวดเลยการพอกผิวแล้วก
3: ็นี่คือผ่านขั้นตอนนั้นมาเลยใช่ไหม
6: ใช่ค่ะแล้วการแต่งหน้าจะจัดปากสีบานเย็นซึ่งมันเป็นยูนิคของประเทศไทยเลยในนางงามเดินสายค่ะ
3: ค่ะ
4: นางงามเดินสายคืออะไรครับอันนี้อยากทราบต่างจากนางงามแบบอื่นยังไง
6: ก็มันจะเป็นเหมือนการชูเอกลักษณ์ในการประกวดนางงามท้องถิ่นค่ะซึ่งการประกวดนางงามท้องถิ่นเนี่ยมันจะยกระดับแบบพวกธิดาจำแรงธิดานาขวัญ อะไรแบบนี้ค่ะจังก็จะยกแบบสินค้าโอท็อปของแต่ละจังหวัดเนี่ยมานำเสนอค่ะก็เลยเกิดการประกวดนางงามเดินสาย
3: เดินสายเขาก็เดินสายตามงานเทศกาล
6: ใช
3: ่
6: ค
3: ่
6: ะ
3: สงกรานต์ในลอยกระทงหรือว่าตามเหตุการณ์ต่างๆของแต่ละจังหวัดงานประจำจังหวัดอะไรเงี้ยเขาเดินสายพูดเหมือนรู้ไม่เคยเดินสาย
6: ใช่ค่ะ เพราะว่ามันจะมีล่าสุดก็คือธิดาบุญบั้งไฟเดือน6ที่ผ่านมานี่เองค่ะ
3: ค่ะ
6: ที่เป็นที่ยอดนิยมของในจังหวัดภาคอีสานเลย
3: ของน้องตอนชุดนั้นมีการถือมาลัย
6: อ๋อใช่ค่ะ
3: มาลัยเขาเรียกอะไรนะนาค
6: ใช่ค่ะ
3: ใช่ไหมคะ
6: เป็นมาลัยบ่วงพญานาค
3: บ่วงพญานาค
6: ใช่ค่ะเพราะหนูอยากหยิบยกความเป็นอีสานในตัวหนูเพราะว่าหนู proud to present ในบ้านเกิดตัวเองมาก
3: ๆใช่เขาพูดภาษาอีสานด้วยเวลาที่เขาเชิญให้คนโหวตช่วยเขาโหวตอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาเจาะกันอีกนะคะเดี๋ยวรอวินโลลองสองมา in terms of yours Natasha you seem to stand out from day oneAnd you're only 16. Who behind this talent, this shine, light from day one?
5: I think that the people, like my friends and my family, gave me a lot of confidence to really show who I am.
3: Yes.
5: And I think from the beginning, it was my mom, because she really encouraged me to, you know, show who I am.
3: Yes.
5: And present myself in the best way possible.
3: You must have something in you that mom really want you to bring out. What do you think that is?
5: I think that it's probably like how I can speak and how I can express my thoughts and encourage people around me, because I think that confidence and how you express yourself is really important to impact others.
3: And it's such obvious that you have all of that, not just the way you talk, but the content that you can. Like I remember one sentence when you on stage, you said that you're really proud of yourself, not because of who you are, but because of the culture that raised you.
5: Yeah.
3: You know that comment has actually made the judge cry. Then we turn around at each other and just like seeing each other's tears. Who programmed that in your head? we were thinking like, how dare you, only 16.
5: Yeah. I feel like if you speak from your heart, you can never be wrong. So
3: wow.
5: I just speak whatever I feel.
3: And it's always there, right?
5: Yes.
3: Is that your family? You live in the family where you encourage each other to speak out and to embrace who you are?
5: Yeah, definitely.
3: Yeah. And I heard that your mum also a former beauty pageant and your auntie also a former beauty pageant.
4: It might be something in the DNA.
3: Do they influence you in any way?
5: They definitely inspired me to take on this challenge.
3: Mm-hmm.
5: But I think that it was also the encouragement from myself and knowing that I can also do it.
3: Yeah. Okay, maybe we'll leave some other detail for the next break.
4: Next break, yep.
3: And waiting for Willow to come as well for the second runner-up.
4: Yep.
3: And we will also talk to the first runner-up who may be on duty at the moment. So we'll video call her so we can have a chat to her mm-hmm. how she felt. โอเคมาแล้วนะคะไว้เบรกปั๊บๆนึงแล้วเดี๋ยวมาอินโทรดิวซ์กันค่ะโอเค

0: กลับมาที่สตูดิโอค่ะกับรายการภาพภาษาไทยนะคะวันนี้อยู่กันครบหน้าเลยนะคะ
1: ครบท
0: ีม6 7 8ฮะมีร็อกกี้เพิ่งมาถึงนะคะแล้วก็เซเว่นเป็นคนควบคุมระบบนะคะแล้วก็วันนี้อยู่กับสาวงามทั้ง4ท่านนะคะผู้ได้รับรางวัลมาครบแล้วตามที่เราบอกไว้นะคะก็น้องฮันนี่เดี๋ยวเราจะคุยกันทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะเมื่อกี้เราคุยกันตะกี้เราคุยกันกับ3คนไปแล้วเรื่องของโมเมนต์ที่เป็นไฮไลท์ของแต่ละคนวิลโล่เพิ่งมาถึงวิลโล่เป็นรองอันดับ
1: 2
0: นะคะหายเหนื่อยหรือยัง your highlight
2: my highlight probably when the talent was going on the talent section and my music wouldn't stop playing for about 20 minutes that was definitely my highlight moment I was up there and I was likeOh my god, this could not be happening right now. I was so stressed out. Look, as stressful as it was, and I was about to cry on stage
0: really?
2: in front of hundreds of people and all the judges, I was like, oh, whatever, so be it. Like, it happens, and I'm not here to show off something amazing. I'm here with all these beautiful girls to celebrate Thai culture. So that's what I realized at the end of it. And you know what? At the end, everyone got up and danced and celebrate. So that was probably the highlight because, yeah, it was quite stressful.
0: We knew there was something happening, but we didn't know how you were feeling, like how your heart was racing.
2: I was like to the

0: would be a sun wave, maybe. Right. We don't intend to scare you, but because we want to put a little bit of a kind of character, I guess, for them to see us like we're not joking around.
1: Who gave you the most challenging questions or most challenging points
0: to think about? Yeah.
1: If you remember, what was the most challenging questions that you had throughout the whole process?
2: I think the most challenging question was probably the first question I had on the final day.
0: Mm.
2: And it was about my traditional dress.
0: Yes.
2: It was pretty challenging to answer because I had so many things I wanted to say and you only had like 30 seconds to answer it. So I had to condense my answer down.
0: Mm.
1: And that was the questions from the committee.
0: Yes, it was the same question for everyone, for four of them. So they have to answer the same question. And you can't hear other people's answer. You have like earphone.
1: Oh.
0: Did you hear anyone talk?
3: No.
0: No? They put the earplug really loud, like music really loud.
3: Oh, that was really for top four. Yeah. Yeah, those questions. Yeah, yeah. We had earphones on, had no idea what was going on. I had Mr. Brightside playing in my earphones and I was like,
1: oh,
3: I was like this.
1: Right, okay.
3: Yeah, yeah.
0: I want to know this. This is like silly question to ask all of you. When you see other girls, other contestants, do you think that person will win, not me, or I will win, not her? Let's be honest.
3: I don't want to answer. I don't
0: want to
3: answer that.
0: No? You have no answer?
3: Oh, anyone, well, okay, anyone? I'll answer.
0: Yes.
3: Yes and no.
0: Yeah.
3: Because at the end of the day, it is a competition.
0: Yeah.
3: I mean, we all woke up at 3 a.m. We tried our hardest.
0: Yes.
3: We came to all these, like, preps, like, learning how to walk.
0: Uh-huh.
3: We went to yoga. We did all these things to prep with Pichor.
0: Mm-hmm.
3: And, like, of course, like, all of us put 100% in. So at the end of the day, we're all a bit like, oh, who's going to win? Who's got this one? On the day, obviously.
0: Mm.
3: I mean, it is a competition, but we all had such a fun time. And I think at the end of it, we all came out as friends. And, like, yeah, I think there was no harsh blood. People like to think that all the girls are, like, going to fight each other, going to start, like, yelling at it. No, everyone was so happy for every single person. I mean, yeah. Everyone was so happy.
0: Agree? You see, you agree?
3: Yeah.
0: Anyone has any thought that you want to share with that question on that remark? Boeing มีอะไรจะคุยไหมคะเกี่ยวกับคำถามนั้นที่ถามตะกี้ว่าตอนที่เดินเห็นคนอื่นเขาสวยเนี่ยเราคิดว่าเราสวยเราต้องได้รางวัลหรือว่าโอ๊ยคนนี้สวยจังฉันกลัวเขามากเลยอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะโมเมนต์แบบนั้น
4: ไม่มีเลยค่ะ
0: มีอะไรที่อยู่ในหัวคือฉัน
4: เหมือนตอนนั้นเราคิดแค่ว่าอะไรก็ได้ขอให้เราเข้ารอบ
0: แ
4: ล้วเราชูความเป็นนางงามเดินสายเรามั่นใจว่าแบบคนไทยหลายๆคนที่อยู่ที่นี่ไม่เคยเห็นแน่นอน
0: ค่ะจริงจริงเพราะว่าปีนี้นะต้องยอมรับเลยว่าทุกคนน่ะสวยในเวของตัวเองมากๆและทุกคนเก่งในเวของตัวเองมากๆซึ่งคณะกรรมการคือแบบทำงานยากมากจริงๆเพราะว่าเราต้องแบบค่อนข้างละเอียดในเรื่องของการเกียร์เพราะว่าทุกคนสวยมีสิทธิ์ชนะได้หมดเลยแต่เราก็ต้องหาคือสวยที่สุดและเก่งที่สุดมาให้ได้เพราะทุกคนแบบจ้องอยู่ไงคนนี้ก็ต้องได้แน่เลยฉันว่าคนนี้แน่ๆเลยชุดเขาสวยมากอะไรอย่างเงี้ยเออ
1: เพราะวันนั้นน่ะหรือว่าตลอดทั้ง process ก็คือมีกองเชียร์เป็นของตัวเองทุกคนน่าจะมีแฟนคลับเป็นของตัวเองถูกต้องไหมแล้วทุกคนก็จะโดนบอกจากกองเชียร์ของตัวเองว่าแบบทำดีมากทำดีแล้วดีที่สุดซ่อมได้แน่
4: ๆฉีดยา
1: ใช่ไหมฉีดยาใช้สับว่าฉีดยา
0: เออ
1: แล้วมันช่วยเราไหมกองเชียร์ที่มีอยู่ของเราเนี่ย
0: Does all your cheerleader team help you build or lift you up in any way?
5: Or are they harming you because they're too much distraction?
0: Is he?
6: I think it was very surprising just to see who would show up on the day, because half of the people that came up to me and came to say hi and came to wish me good luck, most of them I didn't even expect to be there, so it was a really good surprise and really good just to see people come in and show their support.
1: แล้วในวันงานล่ะที่แบบว่าเราไปเจอผู้หมายถึงว่าคนที่มาดูเราจริงๆที่เราไม่เจอเคยเจอเขามาก่อนแต่ในวันงานหน้าเวทีตลอดทั้งวันนั้นเขาอยู่กับเราแล้วก็มีเสียงปรบมือให้เรารู้สึกยังไงบ้างนาตาเชีย How do you feel when you see the real audience
5: Not from your family
1: or your supporters, but you see the real audience on that day, on the stage for the whole day. How do you feel?
2: I want to say thank you for everybody who stayed to watch us, because it was really encouraging to look out and see an audience and hear people cheering for us.
1: Boeing, la, in the way that we are, as you said, we areสายเดินสายมาแล้วอาจจะเคยเกิดเหตุการณ์นี้มาแล้ว
4: ไม่เคยเลยค่ะ
7: ไม่เคย
4: ครั้งแรกในช
1: ีวิตอ๋อนี่คือเดินสายเอาโอเคเข้าใจผิดเข้าใจผิดมันรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นที่เราไปเจอว่าเฮ้ยมีผู้ชมจริงๆที่มาอยู่เชียร์เราตั้งแต่เช้าจนค่ําเนี่ย
4: ก็รู้สึกภาคภูมิใจมากๆค่ะหนูรู้สึกว่าในความคิดของหนูณตอนนั้นเลยคือแบบเขาได้เห็นในวัฒนธรรมไทยของเราได้เห็นการแต่งกายชุดไทยแบบ traditional จริงๆว่าแบบว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นของเรามันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงแล้วรู้สึกขอบคุณทุกคนค่ะที่มาร่วมงานในวันนั้นคือความตั้งใจของเราอะไม่สูญเปล่าเลย
0: บินล้อไปเรียนดีเจมาจากไหน
2: โอ้ย
0: Where did you learn to DJ?
2: My friends are actually DJs, so the deck was actually one of my friends, and I got to borrow it, and they were like, take it, practice, learn, and do this. And I've been practicing for about 3 months now. Wow. So like, I was like, oh, you know what? This can be my talent. Like, let's just do DJ as a talent, because Thai people love music.
0: Yes.
2: And I think Thai people love that stuff. So I was like, okay, this will be my talent.Look, I only got 3 minutes max from it, 5 minutes. So I wish I could show a bit more. I had lots of things lined up for everyone, but it's all right. So yeah, I got to practice and I had some fun with it. It's not easy, by the way. It's really, really hard. And it's really hard when the sound doesn't work.
0: Work at the beginning.
2: Yeah. But it's all right. It's done now and I'm happy. So yeah.
0: I saw the graceful performance by you as well. Is he? What was that called? The ribbon dance?
6: It was sort of like a mix between just dance and like rhythmic gymnastics.
0: Yeah, it's beautiful.
6: Thank you.
0: Do you guys have to practice hard the talents that you have to perform on the day? Yeah. For what?โบอิ้งทำอะไรนะลำ
4: เป็นฟ้อนสักการะบูชาพญานาคค่ะ
0: เนี่ยต้องเรียนกันนานไหมคะแบบเนี้ยต้องซ้อมกันนานไหม
4: ก็มีซ้อมค่ะแต่โดยพื้นฐานก็คือหนูเป็นคนจังหวัดอุดรธานีอยู่แล้วคือเป็นตำนานคำชะโนดเลย
0: เป็น
4: ตำ
0: นานพญานาค
4: ลูกหลานพญานาคค่ะก็เลยแบบอยากพรีเซนต์ณตรงนี้ให้คนในควีนส์แลนด์ในบริสเบนได้เห็นค่ะแต่หนูเชื่อว่าคนที่มาดูส่วนใหญ่ก็มาจากภาคอีสานกันหนูว่าเขาน่าจะภาคภูมิใจที่เราหยิบยกการแสดงนี้มาให้ทางทุกๆคนได้ดู
0: ตอนที่กำลังรำอยู่เนี่ยสังเกตเห็นโมเมนต์ที่แบบเราแบบจดจ่อกับการรำมากอันนี้คือพิธีอะไรบางอย่างในส่วนของตัวเองหรือเปล่าคะ
4: ใช่ค่ะก่อนขึ้นเวทีก็มีการจุดแล้วก็นโมสามจบแล้วก็สวดคาถาบูชาพญานาคก่อนขึ้นค่ะเหมือนจะเป็นการเหมือน
0: ไหว้ครู
4: ใช่ค่ะไหว้ครูหรือภาษาอีสานเขาจะเรียกว่ายกอ้อหนึ่ง ที่ทำให้ไม่ให้เป็นคายอ้อค่ะคายอ้อคือการผิดครูการผิดประเพณีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: อ๋อไหว้อ้อยอครู
0: ไหว้อ้อยอครู
4: ใช่ค่ะ
1: อ่ะ นาตาชี
0: ส่วนนาตาเซียการแสดง
1: การแสดง
0: การแสดง your talent performance was quite a combination of the dance and the cello performance. Did you have to practice, or you do that every day anyway?
2: Well, I already have the foundation of both dance and cello.
0: Yes.
2: So when I was thinking of doing my talent performance, I just thought of what would be most suitable for a Thai festival and then practiced those pieces.
0: Yes. And you choose the performance yourself, or anyone has any input in what you need better than that one? Or...
2: I did suggest my performance myself, and my mum had her input as well, and she said it was good.
0: And it was really good. It was impressive when you play the cello and with the Thai national anthem.
2: Yeah.
0: Before. Yeah. ไม่ได้ไปอะซีร็อกกี
1: ้เอา
0: อยากรู้อะไรอยากรู้อะไรเกิด
1: นี่คือแบบว่านี่คือให้ดูคน
0: คอมเมนต์มาว่าเขาคิดถึงร็อกกี้ก็เลยเอามาให้ดู
1: เราจำได้เราย้อนกลับไปถึงคำถามที่เราเจอกันเมื่อ5อาทิตย์ก่อนมั้ยถึง5อาทิตย์ก่อนเนี่ย
0: เ
1: ราเจอกันเมื่อเกือบเดือนแล้วเนาะถึงเดือนแล้วมั้งเนาะเราจำได้ว่าทั้งนาตาเชียกับอิซาเบลล่าเนี่ยเป็นแบบ2ผู้เข้าผู้2ผู้ประกวดที่อายุน้อยที่สุดถูกมั้ยอายุเท่ากันใช่มั้ย
0: You guys are same age 16
1: same age.
0: Yes.
1: Okay จนตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ตั้งแต่วันแรกที่เข้าประกวดจนถึงวันนี้เรารู้สึกว่าเราแบบได้อะไรรู้สึกว่าแบบเรารู้สึกมันมีช่วงเวลาอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นการเติบโตของเราไหม
0: What do you think of the experience have given you
5: grown? What did you learn? You grow from all the process before you apply to this one or the training up to this point?
2: I think that I've definitely learnt a lot from this process and matured through this process, and I've learnt experiences that I'll remember for the rest of my life, and lessons that I'll always remember.
1: How about Isabella?
6: Yeah, like another thing just about the experience in general, I think being placed in a group of girls that are like older than you and like maturer than you per se, I think that really like helped us to mature as well, and it like just gave us people to look up to as well.
0: You guys become a girl group now?
6: Yeah!
0: Hang out?
3: Yeah, we are. Most of the girls have gotten really, really close, and I think it's so beautiful that we can all continue to talk to each other, do everything, and we all follow each other on Instagram. Yeah.
0: Network of friends have expanded.
3: Yes, and I think it's nice because, I don't know, for me, I'm bilingual, obviously, so I have a lot of more Australian friends than I do Thai friends.
0: Mm.
3: But this has been such a great opportunity to create so many more Thai friends and, like, come back to, like, where I come from. And, yeah.
0: Should we call another girl who's waiting for
3: us?
0: Yes. Honey, we will call... Are you video calling Honey?
2: I think so.
0: Yes, please, so we can talk to her as well. Can you talk to Honey?
2: I think it's just a normal call.
3: Yeah, that's
0: normal
3: okay.
0: Call. Okay.
3: Let's see if she answers.
0: Put it on the...
7: Hi, if you record your name and reason for calling, I'll see if this person is available.
1: Okay, it's in.
0: Try again.
1: Try one more time.
0: Same thing.
3: What's it saying?
7: Calling, I'll see if this person is available.
1: That's all right.
2: Yeah, I can try calling her.
5: Oh, actually, it's an iPhone call screening, so if you say your name, it will start to ring.
3: It should work, so if you just let it...
6: It's ringing back.
0: She's ringing back now.
7: Hello.
1: สวัสดีครับฮันนี่ครับ
7: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอยู่กับรายการสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอครับฮันนี่
7: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: วันนี
1: ้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาที่ชาเลนจิ้งที่สุดในชีวิตเราได้ประสบความสำเร็จเป็นรองอันดับ1
5: เป็นนางงามแล้ว
7: ก็หนูภูมิใจในตัวเองมากเลยค่ะแล้วก็
8: ภูมิใจในผู้เข้าประกวดทุกคนเลยเพราะว่าทุกคนทำได้ดีมากแล้วก็ใส่ใจแล้วก็แบบซัพพอร์ตทุกคนอีชาร์เตอร์มากเลยค่ะ
0: เราอยากถามถึงโมเมนต์ตอนที่ยืนจับมือกับเบอร์หนึ่งตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างหัวใจมันเต้นเร็วขนาดไหนด
8: ีหัวใจเต้นเร็วมากเลยค่ะลุ้นมากเพราะว่าไม่รู้เลยว่าแบบไม่รู้ว่าตัวเองจะได้ตำแหน่งสูงขนาดนั้นก็เลยแบบถ้าเราได้มันก็แบบช็อกมากเลยตัวเอง
0: แล้วคิดไหมคะว่าเราจะมาถึงเบอร์สองรองอันดับหนึ่งขนาดนั้นหวังไว้ว่าเรามีฝันเงียบๆไหมว่าเราจะติด1 ใน 4หรืออะไรประมาณนี
8: ้ก็ไม่พูดตรงๆนะคะก็ไม่ได้หวังเลยไม่ได้คิดว่าเราจะได้สูงขนาดนั้นเพราะว่าผู้เข้าประกวดทุกคนเตรียมตัวกันมาดีมากแล้วก็ทุกคนก็ทำเต็มที่จริงๆค่ะ
0: ค่ะวันนี้ไหนๆเราก็ได้ฮันนี่อยู่ในสายแล้วมันมีอยากจะขอบคุณใครในการเดินทางครั้งนี้ไหมคะ if you want to say thank to your sponsor your people who help you on that day you may like to say now because we're gonna come back to the studioand talk to this girl for the rest of the program
8: ได้เลยค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะหนูต้องขอบคุณสวัสดีออสเตรเลียไทยรีดิโอมากๆนะคะที่ให้โอกาสหนูได้มาพูดคุยในวันแล้วก็ขอบคุณที่ต้อนรับสาวๆผู้เข้าประกวดอีกครั้งค่ะเสียดายเลยนะคะที่หนูวันนี้หนูไม่ได้สามารถไปอยู่ที่นั่นด้วยตัวเองตอนนี้อยู่แคนเบราหนาวมากเลย
1: ผมไม่หนาวเท่าที่นี่ที่นี่น่าจะร้อนจะเลย
8: ก็หนูก็อยากขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงาน Brisbane Thai Festival เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะบรรยากาศในงานก็อบอุ่นแล้วก็น่าประทับใจมากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่โชแล้วก็ทุกท่านที่ในงานที่ใน TAAQ ที่ตั้งใจจัดงานนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ราบรื่นตั้งแต่ MC ทั้ง3คนที่น่ารักแล้วก็เก่งมากๆทีมหลังเวทีแล้วก็ทุกคนที่อยู่เบื้องหลังค่ะ หนูก็ขอบคุณSunshine Coast Thai Sunshine Coast Community สมาคมไทยใน Sunshine Coast นะคะที่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้หนูมาตลอดที่เบนซ์แล้วก็ทีมงานที่ช่วยทำผมและแต่งหน้าให้หนูแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่สละเวลามาให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยโค้ชพวกเราตลอดเส้นทาง
0: แล้วก็ที่สำคัญที่น่ากลัวที่สุดเมื่อกี้พี่การถาม
8: หนูดูอยู่หนูดูคำตอบของนาตาเซียอยู่หนูก็ว่าเหมือนน้องแล้วค่ะว่าคณะกรรมการทุกคนก็แบบพอๆกันน่ากลัวพอๆกันแล้วก็อย่างอันสุดท้ายนะคะก็ที่สำคัญที่สุดของหนูอยากขอบคุณเพื่อนๆผู้เข้าประกวดทุกคนทั้ง10 คนที่หนูได้พบแล้วก็ทำความรู้จักหนูจะไม่มีวันลืมเลยค่ะทุกคนเก่งมากๆก็สวยมากๆทำเต็มที่มากแล้วก็หนูภูมิใจในตัวทุกคนจริงๆค่ะหนูก็หวังว่าเราทุกคนจะยังเป็นเพื่อนกันไปอีกนานๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนัดกันไปกินข้าวบ้างด้วยนะคะ
0: ขอบคุณมากเลยฮันนี่แล้วก็ทางรายการนะคะก็ขอให้หนูและเพื่อนๆที่เป็นตัวแทนของเยาวชนหรือว่าชุมชนไทยที่ขึ้นไปอยู่บนเวทีตรงนั้นนะคะพยายามทำตามสัญญาที่ให้ไว้บนเวทีด้วย ช่วยสื่อสารวัฒนธรรมไทยช่วยเผยแพร่กันให้คนทั่วโลกได้รู้จักวัฒนธรรมไทยมากขึ้นนะคะความสวยงามของมันแล้วก็เรามีความหวังอยู่ที่พวกหนูค่ะ
8: ขอบคุณมากนะคะ
9: เช่นกันขอบคุณมากครับฮันนี่ครับ
8: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
1: เราจะเบรกกันที หนึ่งช่วงเล็กๆแล้วเดี๋ยวอาจารย์มาถามคำถามที่คล้ายๆกันกับการงานทั้ง4ท่านโอเคครับ
10: Hi, I'm Adrian Schrinner, Lord Mayor of Brisbane. We've had some wet weather recently, and with rain comes potholes. Our crews are out every day making sure our roads are smoother and safer, but we need your help. If you spot a pothole in your suburb, report it through our website or call centre on 3403 8888. The sooner we know about a pothole, the sooner we can get it fixed and keep Brisbane moving.
11: สารจาก Breast Screen Queensland แนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมทุก2ปีและได้ผลดีที่สุดสำหรับผู้หญิงอายุ50ถึง74ปีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมอย่างสม่ำเสมออาจช่วยชีวิตคุณได้โดยการตรวจพบสัญญาณเริ่มต้นของมะเร็งเต้านมนอกจากนี้เรายังให้บริการตรวจคัดกรองฟรีสำหรับผู้หญิงอายุ40ปีและผู้ที่มีอายุ75ปีขึ้นไปคุณไม่จำเป็นต้องมีใบส่งตัวจากแพทย์และเราสามารถจัดหาล้ามได้ฟรีหากต้องการนัดหมายโทรไปที่132050หรือจองได้ที่ www.breastscreen.qld.gov.au ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล Queensland Brisbane Station Sponsor
12: Hi guys, my name is Miriam. I am one of the poets from Stories of Our Sisters. We have two shows coming up on the 19th of June in Logan at Kingston Butter Factory and the 26th of June in Brisbane at BMAC. If you would like more information and to buy our tickets, head to www.ethne.com.au.
13: See you there!
1: ของรายการสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอในควีนส์แลนด์เหมือนเช่นเคยครับวันนี้อยู่กับพี่บุ๋มร็อกกี้และเซเว่นครับวันนี้อยู่กับสาวงามทั้ง4ท่านครับจากเวทีประกวดที่ยิ่งใหญ่ครับของชาวชุมชนไทยในบริสเบนครับมิสบริสเบนไทยเฟสติวัลครับวันนี้อยู่กับช่วงสุดท้ายย้อนฟังกันได้แต่วันนี้เราอยู่กับทั้งผู้ชนะจากเวทีประกวดมิสบริสเบนไทยเฟสติวัลประจำปี2026ครับ2026รองอันดับ1ครับผู้ชนะก็คือน้องนาตาเชียครับรองอันดับ1ฮันนี่ที่ไม่ได้มาร่วมรายการแต่ว่าฟอนนี่เข้ามาแล้วมีรองอันดับ2ครับวิลโลครับวิริยาครับรองอันดับ3ครับโบอิ้งครับและมิสพอปูล่าโหวตอยู่กับเราด้วยครับโอเคช่วงสุดท้ายให้ขอบคุณเลยละกันIf you want to say thanks big thanks to your sponsor your familyOr any people that make you come through this far.
14: Before that, ขออ่านคอมเมนต์ของจัสตัวแทนจัสนิดนึงนะคะก็มีคุณวรันนะคะวรันที่เขียนว่าบอกว่า on behalf of the judges that we feel honored to have been part of this journey. Congratulations officially to everyone. Thank you and especially.The organizer นะคะแล้วก็พ
1: ี่
14: โช
1: โอเคขอบคุณครับ
14: มาถึงนางงามที่ต้องพูดเริ่มที่ใครก่อนดีขอบคุณ
1: นาตาเชียเลยนาตาเชียเลย
14: คนแรก
1: คนแรกเลย
14: โอเคครับ
15: I would like to thank TAAQ for supporting us and most importantly giving us the opportunity to showcase ourselves and our Thai culture
1: สมาคมไทยในในควีนส์แลนด์ไทยออสเตรเลียในแห่งรัฐควีนส์แลนด์นะครับที่เป็นแม่งานในการจัดงานทั้งบริสเบนไทยเฟสติวัลรวมถึงมิสบริสเบนไทยเฟสติวัลด้วยครับขอบคุณครับ
14: คนต่อไป
1: ท่านอภัยเลยอ่ะคิวใคร
14: next one
1: วิริยาวิริยา
14: วิริยา
16: I'd like to ขอบคุณ and thank you to all the amazing judges as scary as you were you gave us so much insight and really kept us going and you really made us work hard and I think that's what's so important about this festival working hard as girls and being together and working hard together and I think the judges were just so amazing and we couldn't have asked for better judges so ขอบคุณค่ะ and thank you so much
1: โบอิ้งครับ
17: ก็ขอบคุณทุกๆคนที่มาร่วมงานไทย Brisbane Festival นะคะอยากจะบอกเลยว่าเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร่วมงานกับทุกคนแล้วก็ขอบคุณทางอาสาสมัครทุกๆคนด้วยค่ะที่ทำให้งานนี้เกิดอย่างราบรื่นรับรองว่าปีหน้าสนุกแน่นอนเตรียมตั้งแฮชแท็ก Brisbane Thai Festival 2027ได้เลยค่ะ
1: สุดท้ายครับจบสุดไปแล้วครับ
6: I'd like to thank all the media personnel and teams that were able to help promote and support the event, as well as those who tuned into the live on the day and supported from afar. I think all of you guys are very well. We couldn't have done it without you guys supporting us.
1: Yeah.
6: Thank you.
14: Maybe the last question will be that, what would you take from this experience? What will be your take, like your take back lesson or your things that you wanted to do and you have done it, and or things that you have been able to do it on the stage but you wish you want to do more? Who would be
9: Isabella?
14: Isabella, you don't have.
6: I think one of my favorite moments, and just something I would still like to continue and enjoy in the future, was the lovely like little catwalk classes, and just being on stage walking past people like formally just made you feel like a model, made you feel important and everything. And I think I really enjoyed that part, and I would really like to take that and do it again, as well as all the beautiful friendships that I've made along the way.
9: Nice. Very nice. Yeah.
14: ของวิทยาล่ะคะ take back lesson, take home lesson.
16: Life isn't really that serious, you know, where it's fun. Let's enjoy our time together. And I feel like we've had such a rough year coming into 2026. And I think as stressed out as we were, we got to have so much fun. And I mean, I didn't get to start my talent until 20 minutes in, so I've learnt that life isn't that serious and we should all just enjoy the moment. And I think that's what's really important, especially for me, 22, I think life gets really stressful and quite hard, and it's important to come back to the fact that life really isn't that serious. So yeah, that's what I would learn. Yeah.
1: Nice. Yeah. Nice. Boeing, มีอะไรที่ได้ไปจากการประกวดครั้งนี้ที่สำคัญที่อยู่ในใจ
17: ที่สำคัญเลยน่าจะเป็นการรู้ใจตัวเองว่ารู้อย่างนี้ควรเริ่มตั้งนานแล้วใช่ค่ะเพราะรู้สึกว่าเราแค่รู้สึกว่าการใส่ชุดไทยแล้วใส่เป็นการประกวดแบบเหมือนนางงามเดินสายในช่วงตอนแรกที่เราอายุยังน้อยเรารู้สึกว่าอุ๊ยมันดูแบบเขินน่ะอายแบบใครแบบจะกล้าทำอะไรแบบนี้แบบว่าต้องใช้ความกล้ามากๆจนณวันเสาร์ที่ผ่านมาตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะว่าแบบเราชอบแบบไหนเราอยากทำแบบไหนหรือให้มันเต็มที่แล้วอยากจะฝากทุกคนนะคะที่ไม่มีความกล้าแสดงออกไม่มีความมั่นใจลุยเต็มที่เลยค่ะเราจะไม่เสียดาย
1: Go forward never look back
14: Last but not least นะคะก็เป็นผู้ครองตำแหน่ง Miss Brisbane Thai Festival ของเรานะคะน้องนาตาเซียนักสกุลเลยนะคะคุณแม่
18: ปิย
14: า
18: สัจบูรณ
14: ์สัจบูรณ์นะคะน้องอายุ16ซึ่ง today we are also give you the opportunity to say what your take back from the experience on your stage and your title today.
16: I think the key thing that I took from this whole experience was the power of community, and more specifically the Thai community, and how we can just celebrate culture together when we join as one.
1: Wow. เรายังเหลือเวลามีท่านคอมเมนต์
14: ถามหลายบุคคลเหรอคะ
1: ถามเลยว่าอนาคต what's your future after this that you drawing at the moment
14: yes
1: Natasha
14: yes
16: I think this has been such a fun experience, and I'd love to continue doing stuff like this and pushing myself out of my comfort zone even more, because like Boeing said, if you're scared of doing something, just do it and you can find out how it is.
9: Does it mean that you're going to pursue this journey again for the
14: in the bigger
9: pageants?
14: Yeah.
9: Things like that?
16: Maybe.
9: maybe. ถามคุณแม่ก่อนเลยคุณแม่มองตาเขม่งเลยแบบกิ๊บกิ๊บอย่างนี้เลยอ่ะอิซาเบลล่าบ้างหลังจากที่เป็นมิสพอปูล่าโหวตเนี่ย What's your future or any part of life?
6: Me and my mom have had a talk about it. I think personally I want to get more involved in the Thai community and everything, just simply because although on the school holidays and stuff, they're mostly spent in Thailand. But specifically just the Thai community in Brisbane, I haven't really had a chance to really, like, get to know and just experience what it's like to be a part of that. So I'd really like to experience that from a different perspective.
14: Yes.
1: Mm. Yeah. Boeing ล่ะ จากเชฟเนี่ย เราจะไปทำไหน มีอนาคตที่ไหนต่อไหม หรือว่าเราจะกลับไปเป็นเชฟที่สวยที่สุดในออสเตรเลียหรือเปล่า
17: ก็ถ้าอยู่ที่นี่อาจจะเป็นก็อาจจะเป็นเชฟไปเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าสมมติว่ามีช่วงฮอลิเดย์ก็อาจจะกลับไปที่ไทยแล้วก็อาจจะไปเดิน
5: สาย
17: ประกวดนางงามอาจจะเป็นธิดาบุญบั้งไฟแล้วก็คิดว่ากลับไปรอบนี้คนในหมู่บ้านปิดฉลองเลี้ยงแน่เลยปิดหมู่บ้าน
14: ได้ตำแหน่งมาจาก
17: ใช่
1: รอดูเลยรอดูไลฟ์
17: เลย
1: จากอุดรธานีเลยนะไลฟ์อินอุดรธานีเลยนะวินโล่ล่ะ
3: Look I don't know what I'll end up doing in terms of winning this title and whatnot. It's been such a privilege andLike what Izzy said, I'd love, as I've gotten older, I'd love to be more impactful within the TAAQ society or community as it is. I think it's so important to be a part of that, and I'd love to show some effort and commitment with that. Other than that, finish my nursing degree and, wow. yeah, make a living. That would be the goal.
1: Wow. yeah. Everybody have...grow so much since
14: from that week
1: because I witnessed and captured the moment of your small confidence, minimal confidence, and now you grow up so beautifully on today on the stage of the Miss Brisbane Thai Festival Cup.
14: Before we finish the live, can we say goodbye to the people to the audience
5: from the radio?
14: Yes, please.
1: ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ครับ Thank you so much for all of your comments ครับ Thank you for your engagement today You have a lot of comments about from the home audience and the people that attend and see you witness you on that day from the beginning until on the stage ครับมีพี่อ๋องจะพี่จารุนี่คือคอมเมนต์กระจายครับพี่โชว์เหมือนเช่นเคยครับนาทวะและขอบคุณสำหรับ
14: ปิดวิทยุก่อน
1: เอาปิดวิทยุขอบคุณสำหรับท่านผู้ฟังครับ
5: ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพฤหัสหน้ากับรายการสวัสดีครับออสเตรเลียที่ FM 98.4 EB นะครับบ๊ายบายสวัสดีคร
1: ับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
14: ไลฟ์เรายังอยู่นะคะ